0: ที่จำหน้าเจียวมาสับปะเจสับปะเจกับที่จะตัดที่ชิวจูตัดคอมเมนต์ตัดชาตองข้าวสารสารวะอันนี้ขั้นกันก็เพี้ยนดูเลยวะสูดูติดตาชิวก็ตรงนั้นอันนี้ถึงมาตีก็ทนายนี่ชิวจูเลยวะอันนี้ที่ก็เกี่ยวสมกิบเองอะชิวนะจับชิวสมบัติ
1: คือมันก็ยอมมาจนรู้จักคำกินในตุ้ยรูปก็เลยชิวเฮจิตีนะมาด้วยสิ่งยูรูปที่ตัวจะ Жүй қаңзан үрхейді дейді, сен нағы не олдасын ажы, сен памсын.